สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในครั้งนี้คุณชัยรัตน์ถมยาจะพาไปพูดคุยกับบรรดาแฟนๆของฟูจิอิคาเซศิลปินชื่อดังของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยเราจะไปฟังความคิดเห็นกันว่าอะไรทำให้ผลงานของฟูจิอิคาเซก้าวข้ามกำแพงภาษารวมถึงอิทธิพลของเพลงที่มีต่อบรรดาแฟนๆที่บางคนบอกว่าศิลปินคนนี้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปโดยเราจะไปพูดคุยกับคุณบุตรบุตรสรินนารีคุณอิฟปิยณีเทียมอัมพรและคุณกุ๊กกี้นันทิชาอีกสักครู่เราไปติดตามกันกับคุณชัยรัตน์ครับ
1: สำหรับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟูจิคาเซซึ่งวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญซึ่งก็เป็นแฟนๆของฟูจิคาเซในประเทศไทยนะครับ3ท่านด้วยกันที่จะมาร่วมรายการกับเราก็คือคุณบุตรคุณบุษรินนะครับหรือว่าคุณอีฟคุณปิยณีแล้วก็คุณกุ๊กกี้คุณนันทิชาสวัสดีทั้ง3ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามทั้ง3ท่านก่อนเลยว่าไปรู้จักกับฟูจิคาเซครั้งแรกเนี่ยไปรู้จักได้อย่างไรเอาคุณบุตรก่อนละกัน
2: อ๋อสำหรับบุตรนะคะก็ฟังเพลงได้ยินเพลงชินุนากะอิวะก่อนจากผ่านแพลตฟอร์ม TikTok อะค่ะเพราะว่าเหมือนตอนต้นปี2023อะค่ะเป็นไวรัลมากเข้าไปฟังแล้วแบบรู้สึกเฮ้ยทำนองติดหูจังเลยก็เลยลองไปค้นเพิ่มเติมก็ไปเจอเพลงมาซูริปรากฏว่าโอ้โหสีสันใน MV น่ารักสดใสมีกลิ่นอายญี่ปุ่นเนาะเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราไม่เคยฟังเพลงญี่ปุ่นมาก่อนเลยไม่ได้ไปสายนั้นเลยอะค่ะแต่ก็รู้สึกชื่นชอบมากแล้วรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรที่แบบน่าสนใจประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วคุณอีฟล่ะครับ
3: ของอีฟคืออีฟอะอีฟว่าอีฟน่าจะมาหลังจากคนอื่นๆเลยค่ะเพราะว่าอีฟมาหลังจากที่เข้า Netflix อะค่ะที่มีคอนเสิร์ตของNissan Stadium ล่าสุดก็คือดูที่มันขึ้นเป็นโฆษณาขึ้นมาค่ะแล้วก็ด้วยเมโลดี้ของเพลงคณะที่มันอยู่ในโฆษณานั้นน่ะแล้วก็เพลงอะไรวะทำไมมันดูเบาๆสบายๆดีจังก็เลยลองกดเข้าไปดูตัวที่มันเป็นแบบตัวเต็มทีเนี้ยมันก็ยังไม่ได้เป็นเพลงนี้เพลงแรกที่เป็นตัวเต็มก็คือมันจะขึ้นมาที่แบบเป็นโนของเกรซก่อนเนาะตอนนั้นก็คือลองดูไปเรื่อยๆสักนิดนึงเปิดใจเปิดใจแล้วก็กลายเป็นว่าดูจนจบแล้วก็เฮ้ยฉันสามารถฟังเพลงของคนคนนี้ไปได้แบบจนจบเลยโดยที่ไม่มีเพลงไหนที่รู้สึกว่าไม่น่าฟังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยไปขอข้อมูลเขาเขาทำเพลงดีจังน่าสนใจจังโดยที่ยังไม่รู้ความหมายอะไรเลยแต่ว่าชอบตัวของดนตรีที่เราฟังได้เรื่อยๆและคิดเพลงด้วยอันนี้ก็เลยเกิดความสนใจมากขึ้นแล้วก็ไปข้อมูลเพิ่มเติม
1: ครับแล้วสำหรับกุ๊กกี้ล่ะครับ
4: ส่วนตัวของกุ๊กนะคะปกติกุ๊กจะเป็นคนชอบฟังเพลง J-pop สไตล์ City Pop ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็ฟังพลาสติกเลิฟของแม่ค
1: ่
4: ะ
1: เพลงที่ดังนะดังทั่วโลก
4: แล้วก็ช่วงนั้นก็ฟังเปียโนโคเวอร์ของเพลงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ YouTube นะคะได้รันปกคลิปของบุคคลคนหนึ่งที่โคเวอร์เปียโนเพลงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าคนนี้เขาเล่นเปียโนมีความยูนิคมากมีเสน่ห์บางอย่างดึงดูดผ่านไปสักพักเข้า YouTube อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไวรัลเพลงของชินุโนนากะเอวะค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราสนใจคลิปไลฟ์คอนเสิร์ตบูโดกันของฟูจิคาเซค่ะเราก็เลยคิดเข้าไปดูว่าเอ๊ะอ๋อคนนี้ที่เป็นเจ้าของเพลงดังไวรัลใช่ไหมนะแล้วก็คลิกเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมสไตล์การเล่นมันคุ้นๆจังเลยดูยูนิคดูรีมายให้เรานึกถึงใครบางคนเราก็เลยเอามารู้ภายหลังว่าเฮ้ยเป็นคนคนเดียวกันกับที่โคเวอร์เพลง Plastic Love ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เขานั่งเล่นในห้องเปียโนกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้เขามีเวทีที่ผู้คนเป็นร้อยเป็นพันมาดูเขาเป็นศิลปินบนเวทีอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเสน่ห์มากๆเลยที่ทำให้เรากลายเป็นแฟนคลับของคาเซค่ะ
1: ครับตอนนี้

0: ฟังเพลงของคาเซ็ตคือเนื่องจากคำร้องภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นมันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคไหมสำหรับการที่จะเข้าถึงเพลงของคาเซ็ตครับ
1: ไม่
0: อืม
1: ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความเข้าถึงยากหรือเปล่าเพราะว่าเราฟังเพลงภาษาต่างประเทศอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อุปสรรคเลยมันจะเปิดใจเราได้ก็คือเมโลดี้เสียงร้องของนักร้องที่แบบเขามีเสน่ห์ไหมเขาแบบร้องดีไหมเพราะว่าคาเซ่เสียงเขามีพลังมากแล้วก็มีความที่ร้องเต็มเสียงอะค่ะเราทำมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้เราไม่เคยฟังคนญี่ปุ่นร้องเต็มเสียงเต้นประมาณนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยชัดจังเลยร้องชัดเราก็เลยชอบ
0: ถ้าเกิดเราดูผลงานของคาเซ่หรือว่าดูคอนเสิร์ตของคาเซ่จะดูแล้วเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนใครมองคาเซ่ยังไงครับสำหรับบุคลิกในตัวของศิลปินคนนี้
2: กูคิดว่าคาเซ่เป็นบุคคลที่มีความวาไรตี้ในตัวเองสูงมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดนักร้องเขาก็เอนเตอร์เทนคนดูได้อย่างเป็นอย่างดีแล้วก็โหมดหลังเวทีเขาก็จะมีดื้อๆซนๆแบบเด็กๆอะไรสไตล์อย่างนี้แล้วก็ในโหมดโปรดิวเซอร์เขาก็ทำได้เยี่ยมแล้วก็เป็นมืออาชีพมากๆค่ะแล้วก็เป็นบุคคลที่มี power ในการรักตัวเองแบบสตรองมาก
0: อืม
1: ดีอันนี้
2: นั
1: ก
2: ่
1: ็
2: น
1: ต
2: ค
1: ้อ
2: ื
1: ง
2: อ
1: ย
2: เส
1: อม
2: น่
1: ค
2: ห
1: ่ะ
2: ์ในแง่ไหนครับนี่ว่ารักตัวเอง เขาจะทำให้เห็นเสมอเขาว่าการมีเซลล์เลิฟที่ดีเป็นยังไงก็ไม่ใช่แค่การพูดแต่ก็ผ่านการกระทำของเขาด้วยค่ะ
0: อืมอัลบั้มล่าสุดนี้รู้สึกเข้ามาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่เมืองไทยด้วยใช่ไหมครับ
1: อ๋อเกร
2: ใช
1: ม
2: ่
1: าค่ะ
0: อืมแล้วพอเราได้ดูแฟนๆคนไทยได้ดูแล้วก็เห็นคาเซ่มาถ่ายวิดีโอที่เมืองไทยนี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: เซอร์ไพรส์
0: ค
2: ม
0: ่ะ
2: ากค่ะ
1: นี่เซอร์ไพรส์คือ
2: เซอร์ไพรส์มาก
1: พอจริงเราเหมือนเราได้ยินข่าวมาแล้วแต่เรายังไม่แน่ใจว่าเขามาทำอะไรขึ้นเมืองไทย
2: ใช่ค่ะก็
1: แต่พอรู้ว่าแบบ MV นั้นก็คือเป็นเพลงเปรมะใช่ไหมกูเราก็แบบอุ๊ยต้องแตกตื่นมากเราปลื้มมากเพราะว่าจริงๆเราเป็นความแบบยังเราอยากให้เขามาถ่ายทำที่เมืองไทยอยู่แล้วและยิ่งเป็นเพลงเปรมะค่ะพวกเราก็ดีใจกันมาก
0: แล้วบรรดาในหมู่แฟนๆมีการไปพยายามจะไปตามรอยกันไหมครับว่าเอ๊ะเขาไปตรงไหนไปจุดไหนไปถ่ายอะไรที่ไหนมีไหม
1: ไม่
0: ครั
1: ม
0: บ
1: ี
0: ใน
1: พ
0: หม
1: ล
0: ู่
1: า
0: แ
1: ด
0: ฟ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ๆถาม
1: มี
0: ไม่
2: มี
0: ไม่
2: ค่ะคือเรียกได้ว่าคาเซ่เป็นเหมือนทูตวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้เลยค่ะ
1: จ
2: ก
1: ริ
2: ระ
1: ง
2: ตุ้น
1: ค
2: เศ
1: ่
2: ระ ษฐกิจมาก
1: มีคนไปตามรอยเยอะมาก
2: ใช่
0: อืมแล้วอีฟล่ะครับจะไปตามรอยไหม
3: ยังไม่มีเวลาแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาอยากไปค่ะอยากไปในทุกที่ที่เขาไปจริงๆแล้วอ่ะเนาะแค่แฟนก็น่าจะรู้คือเมื่อประมาณปีที่แล้วมาอีกแพลนว่าจะไปโอคายาม่า เรารู้สึกว่าแค่มาได้ไปอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่แล้วมันก็จะแฮปปี้แล้วอ่ะ
0: อื
3: ไม่
0: ม
3: ว่าเขาจะอย
0: อ
3: ู่
0: ื
3: ละต
0: ม
3: อนนั้นหรือไม่อยู่ก็ตามแต่ว่าวันที่มาอยู่ใกล้ๆกันที่สุดคือที่พารากอนเนาะ
0: แล้วในหมู่
3: เ
0: แ
3: ร
0: ฟนๆเป็นยังไง
3: า
0: ที่แบบเขาบอกล่วงหน้าแค่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่กี่เท่าไหร่
1: ย
0: ย
1: ี
0: ี
1: ่
0: ่
1: ส
0: ส
1: ิ
0: ิ
1: บ
0: บช
1: ส
0: ั่
1: ี
0: ว
1: ่
2: โมง
1: ไม่ถึง
0: ไม่
2: ป
0: ถ
2: ่ะ
0: ึง
2: อันนี้เซอร์ไพรส์ที่สุดแล้ว
1: ก
2: ค
1: ว
2: ่
1: ่
2: ะ
1: า
2: เซ
0: ชั
2: อ
0: ่
2: ร
1: ว
2: ์ไพ
1: โม
2: รส์
1: ง
2: ม
1: เซ
2: า
1: อ
2: ก
1: ร์ไพรส์มากตอนนั้น
0: ๆอ
1: จ
0: ื
1: ำได้
0: ม
1: ว่าแบบโอ้โหเป็นดีใจจนลิงโลดเลยอะแบบต
2: โอ
1: ก
2: ้
1: ใจอันแรกที่ตกใจก่อนแล้วแบบสักพักหนึ่งก็ดีใจสักพักหนึ่งก็แบบเอ้ยเราจะทําไงต่อไปจะไปกันยังไงก็เริ่มปรึกษาหารือกันแล้วจนในทีม
2: แล้วก็วันนั้นน่ะเป็นวันก่อนวันเกิดคาเซ่ด้วย
1: ที
2: ค
1: ่
2: ่ะ
1: เราจะจัด
2: ก็
1: คาเฟ
2: ใช
1: ่
2: ่ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าณวันนั้นเราได้ฉลองวันเกิดร่วมกับเจ้าของงานตัวจริงก่
0: ออ
2: น
0: ืม
2: เว
0: อื
2: ลาว
0: ม
2: ันก็ป
0: อ
2: ระ
0: ื
2: ทับใ
0: ม
2: จมากค่ะตรงนี้
0: นะฮะก็เป็นความประทับใจ
1: จ
0: ท
1: ริ
0: ี่
1: งใช่
0: เขาเซอร์ไพรส์แฟนๆคนไทยคือมองแล้วเนี่ยอะไรที่ทำให้ฟูจิคาเซ่เนี่ยสามารถมาประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมใน
1: อื
0: หมู่
1: ม
0: แฟนชาวไทยได้ครับ
2: ก็ด้วยเพลงที่เข้าถึงง่ายนะคะอาจจะฟังเมโลดี้มันลื่นหูแล้วก็มีความอบอุ่นด้วยแล้วก็เป็นบุคลิกของคาเซ่เองที่เฟรนลี่จริงใจแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติในตัวเองอะค่ะ
0: อีฟล่ะครับ
3: ก็คล้ายๆน้องกุ๊กค่ะก็คือเพลงเขาฟังง่ายอย่างที่บอกว่าคือฟังครั้งแรกแต่เรายังไม่รู้ความหมายเลยแต่เราเอ๊ะเราชอบแล้วเราฟังไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆแบบทุกเพลงเลยโดยที่ไม่มีเพลงไหนที่รู้สึกไม่อะไรเงี้ยมันก็เลยน่าจะเป็นหนึ่งอย่างเพราะว่าคนไทยก็ฟังเพลงอะไรที่มันแบบง่ายแบบนี้แหละมันเป็นสไตล์คนไทยที่สบายสบาย
1: อืก
2: ม
1: ็เห็นด้วยกับทั้งสองคนเลยค่ะก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็เป็นอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนในเนื้อเขาเรียกว่าในบทเพลงนะคะแม้ว่าเรา
3: อื
1: จะไ
3: ม
1: ม่ได้ฟังเนี่ยมันจะฟังเรื่อยๆแล้วฟังไม่เบื่อไม่รู้ไบแอสหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่า
0: อืม
1: ฟังมาปีนี้ปีที่สี่แล้วก็ยังฟังอยู่ก็ไม่เบื่อเลยค่ะ
3: โอ้
1: ก็ฟังได้ต
0: อ
1: ล
0: ือ
1: ด
0: ม
1: จริงๆอืม
0: อื
1: ก็เ
0: ม
1: ลยคิดว่าน่าจะเป็นถูกจริตคนไทยด้วยอืม
0: ครับแต่ว่าอย่างคุณบุตรเนี่ย

0: เนี่ยก็คือดังที่บอกผมไปเมื่อตอนต้นว่าตอนแรกๆนี่คือฟังเพลงเกาหลีไม่ได้ฟังเพล
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ญี่ปุ
1: ใ
0: ่
1: ช
0: น
1: ่
0: เลยใช่ไหมฮะ
1: อืม
0: แต่ที่พ
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ม
1: ่
0: าฟ
1: ค
0: ั
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เพลงญี่ปุ่นแล้วมองเพลงญี่ปุ่นกับเพลงเกาหลีมันมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
1: อืมส่วนตัวนะคะคิดว่า
0: อืม
1: ค่อนข้างแตกต่างก็ไม่ได้ฟังคลาสสิกคนเดียวพอเริ่มมาฟังคลาสสิกเนี่ยก็เริ่มไปฟังคนอื่นอย่างเช่นวันโอเคร็อกหรือว่าคิงนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเขาใส่ความเขาเรียกว่าพวกเขามีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งนะคะก็เลยคิดว่าเออมันมีความแตกต่างของเกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสามารถรอบด้านทั้งเต้นร้องอะไรเงี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาจะดีมากประมาณเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแตกต่างกันแต่ก็มีเสน่ห์ทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะอืม
0: แล้วอย่างกุ๊กล่ะครับกุ๊กก็คือติดตามเพลงญี่ปุ่นมาแล้วเคยฟังเริ่มฟังซิตี้ป๊อปมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วมองเพลงญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกว่าเพลงญี่ปุ่นเขาจะเน้นซาวเน้นดนตรีค่ะแล้วก็เน้นที่ตัวตนศิลปินเนาะทั้งก็ฝั่งญี่ปุ่นก็จะมีทั้งแบบไอดอลศิลปินเดี่ยววงแบนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดนตรีในญี่ปุ่นจะมีความหลากหลายแนวมากๆด้วยค่ะอืมแล้วก็ตลาดในประเทศของเขาแข็งแรงมากค่ะแล้วก็จะไม่ได้อาจจะไม่ต้องเจาะตลาด global เหมือนแบบวงการเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
0: ทั้งสามท่านนี่คือได้ฟังเพลงของคาเซะนะครับชื่นชอบคาเซะแล้วสำหรับเพลงของคาเซะที่เราฟังเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจอะไรบ้างจากผลงานของคาเซะครับนะคุณบุตรก่อนครับ
1: ก็สำหรับบุญนะคะก็หลังจากที่เริ่มไปค้นคว้าว่าความหมายแต่ละเพลงคืออะไรสิ่งที่ได้กลับมาก็คืออย่างที่น้องกุ๊กบอกว่าเรามีเซลล์เลิฟที่ดีกับตัวเองอืมแล้วก็มีความรู้สึกมองชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีเบ่งบานแล้วก็ร่วงโรยประมาณนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเข้าใจชีวิตและเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืม
0: ครับอิฟล่ะครับ
3: อิฟหรอคะอิฟบอกทุกคนเสมอเวลาคนถามว่าทำไมชอบคาเซ่คือจริงๆเพลงเขาก็ไม่ได้ต่างจากนักร้องอื่นๆหรอกแต่สิ่งที่เขาต่างคือเขาเป็นนักร้องคนเดียวที่ทําให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้น
1: อืม
3: โอ้เราบอกคนอื่นว่าเวลาเรารู้จักเขามากขึ้นเราฟังเพลงของเขาแล้วเราอยากเป็นคนดีหมด
1: อือ
3: ย่าง
1: ม
3: น้อยๆก็คืออยากเป็นแบบเขาที่เป็นคนที่เมตตาคนทุกๆคนใครเห็นใครก็รักก็เอ็นดูเพราะว่าเขามีเมตตาให้ทุกคนอ่ะแล้วในเพลงของเขาอ่ะอีบ่าจะชอบเปิดฟังตอนอีขับรถไปทํางานเลยก็เป็นคนใจร้อนเวลาขับรถบนถนนจริงๆแล้วคือแบบว่าวีดไวใส่ทุกคนตลอดเวลาเลยแต่ว่าพอเพลงค่ะเสร็จขึ้นมารู้สึกว่าโอเคธรรมดาใจเย็นจ้ายิ้มให้คนอื่นเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆมันทําให้เราเป็นคนดีขึ้นทําให
1: จ
3: ้เราอยากเ
1: ร
3: ป็
1: ินง
3: คนดี
1: ๆขอเสริมนิดนึงเวลาแบบว่าขับรถนึกถึงที่คุณอิพูดแล้วแบบเราจะหัวร้อนลูกสาวค่ะจะเปิดเพลงมิชิเตะยูคุให้เราฟังแล้ว
3: โอ้
1: ใจเย็นใจเย็นแล้วก็จะโอ้โอเคขอบคุณมากลูกอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้
3: น
1: แม่
3: ้อ
1: ดี
3: ง
1: ขึ้นจริง
3: น้อง
1: ๆ
3: น้องนั่นแหละ
0: กุ๊กล่ะครับ
2: ค่ะกูก็คล้ายๆพี่อิฟเลยค่ะก็คือส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องของความคิดแล้วก็การมองโลกในอีกแง่มุมค่ะแล้วก็การที่เราเห็นคาเซมีแพชชั่นในการทํางานที่เขารักอะค่ะก็เหมือนเราได้รับแรงบันดาลใจให้เราอยากพัฒนาตัวเองให้เราเติบโตไปพร้อมกับเขาด้วยอะค่ะอืมแล้วก็อาจจะมีเรื่องแรงบันดาลใจในงานศิลปะค่ะอย่างยกตัวอย่างพี่ๆเพื่อนๆในด้อมเองก็รักงานดนตรีแล้วก็งานศิลปะก็อยากจะพัฒนาในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันบางคนอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นเพื่ออยากจะฟังคาเซ็ตรู้เรื่องหรือว่าเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืม
0: นะต่างคนต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากฟูจิคาเซะศิลปินคนนี้ในหลากหลายแง่มุมทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายอยากจะถามทั้งสามท่านว่ามองแล้วก็คาดหวังอะไรต่อไปจากผลงานหรือว่าในตัวของศิลปินในความเป็นศิลปินของฟูจิคาเซะหลังจากนี้ครับอิฟก่อน
3: ก็รู้สึกว่าแค่เป็นตัวเขาให้ได้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเออเขาคงไม่อยากเหมือนเดิมเขาอยากจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะก็ให้เป็นตัวเขาอย่างมีความสุขที่เขาเป็นก็แล้วกันแล้วก็ถ้าเขาอยากจะไปสู่ระดับโลกก็ขอให้เขาได้เป็นแบบนั้นให้คนทุกๆคนได้รู้จักเขาแล้วก็ได้รู้จักในแง่มุมดีๆของชีวิตเขาเลย
0: ครับ
3: ให้
0: ก
3: ค
0: ุ๊ก
3: น
0: ล่ะ
3: เข
0: ครา ับ
3: เยอะๆ
2: ค่ะก็อยากให้เป็นคาเซที่ตัวเองอยากเป็นแล้วก็พัฒนาทั้งด้าน จิตใจด้านเพลงที่เขาชอบทำแบบนี้มาเสมอก็เป็นตัวของเขาอย่างที่เขาเป็นเสมอนั่นแหละค่ะก็ดีใจแล้ว
0: คุณบุตรล่ะครับ
1: ก็คงเหมือนกับน้องกุ๊กกับคุณอีฟนะคะก็อยากจะให้คาเซ่ได้เป็นในเวอร์ชั่นที่เขาต้องการมันจะดียิ่งขึ้นไปแล้วก็อยากจะให้แฟนเพลงทั่วโลกเลยได้รู้จักกับฟูจิคาเซ่ค่ะแล้วก็ชื่นชมผลงานของเขาไม่ว่าเขาจะทำต่อหรือว่าจะไม่ทำแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดพวกเราก็ขอบคุณจริงๆที่ได้มาเจอกันค่ะ
0: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเราครับขอขอบคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณ
3: ขอ
1: ค
3: บ
1: ่ะ
3: คุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: สำหรับใครที่ต้องการรับชมสารคดีการทำงานของฟูจิอิคาเซะที่ได้ติดตามไปในช่วงบันทึกเสียงอัลบั้มภาษาอังกฤษชุดแรกถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและเปิดการแสดงทั่วโลกอะไรคือแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังความคิดสร้างสรรค์ความฝันของฟูจิอิคาเซะกลายเป็นจริงได้อย่างไรและเป้าหมายต่อไปคืออะไรก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยในรายการ NHK Music Special Fuji Ikase Now in the World รับชมได้ฟรีแล้วก็มีซับไตเติลเป็นภาษาไทยด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าชินุโนงะอิวะหรือยอมตายดีกว่าผลงานของฟูจิอิคาเซะโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าอยากให้เธอเป็นคนสุดท้ายของฉันถ้าต้องจากลากับเธอตอนนี้ฉันยอมตายดีกว่าฉันยอมตายดีกว่าและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ